0: ใช่ครับจริงครับชอบ
1: ไม่ต้องอีกแล้วไม่ต้องแชร์วัน
2: เอ็ดจูดอส
1: เอ็ดจูวันซิง